0: านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
1: You don't even know what hungry is. Humans can go 30 days without food. You can make it through the next 4 hours.